0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: ามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ไอ้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับ
1: อืม
0: บล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮร์หรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: แล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮร์
1: กล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮร์อุ้ยพอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายแล้วอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่งงไม่ใช่ละบททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: นึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: ควบคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อา
0: โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยน
1: ี่
0: จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขว
1: า
0: ในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาจึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพาสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะคร
2: ับ เดียวกันเลยครับผม
1: ครับ
3: คืออย่างนี้ครับครูเมื่อกี้ได้ไปจุ่มสุนัขมาเนี่ย
1: ครับ
3: รู้สึกดีมากเลยทำให้อยากเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
1: ครับ
3: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
1: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยัคฆ์ร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิซูพุดเดิ้ลทอยฮอกกี
2: ้นนชิ
1: วาว่าปอมเมอเรเนียน
2: พวกนี้คุณตาอยู
1: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
2: ่ๆครับ
1: ครับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญ
2: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยัคฆ์ร้ายไปเลี้ยงโกลเด้นตัว
3: น
2: ั่
3: นน่ะสิลูกใครลากใคร
2: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
1: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับก็เช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
3: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000 เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊กนะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนๆหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
2: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
1: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
2: ครับ
1: ความรักความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
1: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องดูแลจน10กว่าปีอ่ะ
2: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
1: ใช่ครับ
2: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยัคฆ์ร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
1: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยแต่จะตัวเล็กลงมา
2: ค่อนยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
1: ก็จะเป็นให้ทางพยัคฆ์ร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
2: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่
1: สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
3: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
2: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแหมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
2: แจ็คกี
1: ้ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
3: ส้มเช้ง
2: ผู้หญิงแน่นอน
1: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งครับ
2: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
1: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
3: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
1: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
2: คุณอาพร้อมไหมครับ
4: พร้อม
2: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
1: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
5: แล้วพยัคฆ์ร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นในการฝึกอะไร
1: ครับจับสายจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะครับการจับสายจูงนะครับสายจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
2: ต้องทิ้งเลย
1: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
3: เดิน
1: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
5: และแล้วน้องส้มเช้งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยัคฆ์ร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
2: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะ

0: ชิด
1: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
0: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
1: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
2: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
0: เอาคอย
3: นั่ง
2: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
0: ด
2: ีครับ
4: ดีมากโอเ
1: คแม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยัคฆ์ร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
2: ขอมือดีครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
3: อ๋อ
2: กดลงไปเลยครับหมอบ
0: หมอบ
2: หมอบ
0: หมอบ
2: นะครับ
0: รอ
3: หมอบ
1: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
2: ต่อไปคาน
3: คาน
2: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าแล้วก็ดึงด
3: ึ
2: งตัวเข้าไปครับ
3: คานคร
2: ับ โอ้นี่คานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
1: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสูญพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
0: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
2: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
0: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
3: ชิด
0: อ๋อดูดี
3: ชิด
1: สำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยัคฆ์ร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
2: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
0: โอ้จะได้ไหม
3: นั่ง
0: เอ้าง่าย
2: เยี่ยมเลยโอ้โ
0: หไปไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
2: ท่าที่3ครับขอมือครับ
3: ขอมือซ้าย
0: เอ้าซ้ายก็มา
2: ขอมือขวาครับ
3: ขวาขอมือขวา
0: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่ค
2: ิ
0: ด
2: ท่าต่อไปครับ
0: อะไรครับ
2: ท่าหมอบครับ
3: หมอบ
0: ยากนะ
3: หมอบ
0: เอาได้ซะอีก
2: ได้อีกทำไงฮะ
3: เก่งมาก
2: ท่าต่อไปเลยครับ
0: ต่อไปครับ
2: ท่าคลานครับ
3: คลาน
0: โอ้ทำไงเนี่ย
3: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมใหม
0: ่ยังไง
1: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยัคฆ์ร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแม่ส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
2: คุณหมอบเลยครับ
3: ส้มเช้งหมอบหมอบส้มเช้งหมอบ
2: โอ้โหได้แล้วได้แล้วอีกคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเอ้ยได้แล้ว2 3แล้วเอ้ย
0: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงจักรครองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
1: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันเล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
5: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร008นะคะและพยัคฆ์ไร7942ด้วยค่ะ คุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: พยัคฆ์ไร7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่โง่คุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
2: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
2: ค่ะ
4: และอย่างหนึ่งสถานที
2: ่
4: แคบแม่หน่วยให้เลี้ยงสุนัขเยอะนั้นถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: มใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
2: ะ
0: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมามาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
2: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่
2: ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได้
4: ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
2: ่
4: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็คอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
0: มีห่วงเลยนะ
4: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถือว่าเดี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
2: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพันใช่ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไร้สูงเป็ดก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่อะครับที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
2: ือ
0: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
0: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเราว่า เป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะแน่นอนค่ะพยากรณ์ไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
0: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยากรณ์ของเรานะครับ
4: ขอบคุณมากเลยครับ
2: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
5: กล่องกล่องบล็อกบล็อก
4: แฮ่แ
0: ฮ่แฮ่แ
4: ฮ่อ้าวแฮ่แฮ่ผมไม่เอาคุณทำไม
0: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาอุ้ยโอ้ท้อขอที่พยักร้าย
4: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
6: ขึ้นครับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
4: เป็นโกลเด้นอะไรใช่ไหมพุดเดิ้ลทอยกับปั๊กพุดเดิ้ลทอย

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
7: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
7: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
4: โน้นโน้นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
10: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
11: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ไปชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่ง

0: เมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
4: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: เลิฟๆหล่อไหมล่ะ
6: เ
5: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาทรงข่าวว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
5: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
5: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
5: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
5: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าครับ
5: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
5: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
5: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะ

0: ียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: เองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสั

ฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับ
ข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับ

0: ครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ให้เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก

0: างบ้างสินี่นี่นี่น
1: ี่เอ้ยเอ้ย
0: ฮะเห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจับก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
5: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
5: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
0: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
2: ๆพร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
3: ับ ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ

0: เย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
2: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
2: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่น

อุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไฟและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะ

มีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะก็สังเกตเด็กๆทุกคนเลยว่าหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนใครนอนก่อน3ทุ่มบ้างยกมือขึ้นมีหลายคนเลยเอามือลงใครนอนดึกบ้างยกมือมีคนยอมรับความจริงทำไมถึงนอนดึกจ๊ะทำอะไรอยู่พี่ปังนอนกี่ทุ่มลูกเอาไม่รู้แต่ดึกหรอ

0: ใช่ไหมทำอะไรอยู่จ๊ะที่รักขอฟังคำตอบของพี่ปังก่อนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งขอฟังคำตอบของปังหอมก่อนได้ไหมพี่ปังทำอะไรอยู่คะอ๋อวาดรูปอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะต่อไปนี้นะคุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยนอนก่อน3ทุ่มนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตการพักผ่อนที่เพียงพอสำคัญกับใครจ๊ะตัวเองถูกต้องเลยคุณครูแพลวนะเน้นย้ำเสมอเลยว่าถ้าเด็กๆนะคะตอนกลางคืนเด็กๆห่วงเล่นเด็กๆเล่นโทรศัพท์เยอะๆโอ้โหร่างกายจะเป็นอย่างไรอ๋อมันก็จะไม่มีแรงพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกง่วงเงียง่วงนอนใช่ไหมคะใช่โอ้โหขนาดนั้นเลยคุณครูแพลนะเคยไปอ่านเจอในข่าวออนไลน์สักที่หนึ่งนานแล้วแหละแต่ว่าจำได้อยู่ว่าการพักผ่อนเนี่ยในกระทู้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเป็นการที่เรานะคะได้ชาร์จแบตร่างกายของตนเองหรือเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายซึ่งการนอนนะเป็นการพักผ่อนที่ง่ายที่สุดเลยเขาบอกว่ามนุษย์เรานะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายจนเหน็ดเหนื่อยมากๆถ้าหากว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอดื่มน้ำไม่พอหรือพักผ่อนหรือนอนไม่เพียงพอนะคะจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมและที่สำคัญนะมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันตกนะมันก็โอ้โหลดฮวบเลยทำให้เราเนี่ยป่วยได้ง่ายเด็กๆลองสังเกตดูสิถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเขาพักผ่อนได้เพียงพอรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์รวมถึงดื่มน้ำเนี่ยเขานะคะจะไม่ค่อยป่วยเราจะเห็นเขามาโรงเรียนอย่างสดใสในทุกๆวันเลยใช่ไหมคะคุณครูแพลวเห็นหลายคนเลยนะในห้องเราอะที่มาโรงเรียนทุกๆวันแล้วก็หน้าตาสดใสด้วยพี่เตยล่ะคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่การ์ตูนด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเด็กๆหลายๆคนด้วยใช่ไหมขอถามพี่เตยดีกว่าพี่เตยมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรลูกมาเตือนนะคะพี่เตยมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้แข็งแรงคะ
1: นอนให้เพียงพออ
0: ่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วก็กินน้ำให้เพียงพอด้วย
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคุณครูแพลวเคยเห็นว่าพี่เตยเนี่ยเขาชอบเต้นออกกำลังกายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพพี่เตยอย่างไรลูกมันทำให้เราเป็นยังไง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้พี่เตยด้วยขอถามพี่นิลินมาค่ะแล้วพี่นิลินล่ะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้แข็งแรงคะ
2: ดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอใช่ไหมคะน้ำอัดลมหรือว่าน้ำสะอาดคะ
2: น้ำสะอาด
0: น้ำเปล่าที่สะอาดใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: กินข้าว
0: อ๋อรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วผักกับผลไม้เนี่ยต้องรับประทานด้วยไหม
2: รับประทานด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่นิลินด้วยเห็นไหมคะว่าการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยยากไหมลูกโอ้ไม่ยากเลยทำได้ง่ายๆไหมคะได้สิคุณครูแพลวนะคะอยากเห็นเด็กๆของคุณครูแพลวทางต้นทางและปลายทางมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคนแรกในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่อั่งเปาค่ะวางมือเบาๆเดี๋ยวเจ็บเริ่มเลย
3: เมื่อวานหนูเป็นไข
0: ้อ๋อเมื่อวานเนี่ยพี่อั่งเปาไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าเป็นไข้ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วก็ปวดหัว
0: ปวดหัวด้วยใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วทำอย่างไรอะลูก
3: หนูต้องกินยา
0: อ๋อรับประทานยาใช่ไหม
3: ใช
0: ่แล้วทำอะไรอีกลูก
3: ต้องนอนพักผ่อน
0: ต้องนอนพักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ค่ะหายแล้วหรือยังวันนี้หายแล้วตัวไม่ร้อนแล้วไม่เป็นไข้แล้วปรบมือให้กำลังใจพี่อ่างเปาด้วย อีกคนหนึ่งพี่แม็กครับมาพี่แม็กมีเรื่องราวอะไรมาเล่าลูกวันนี
4: ้วันเจอ
0: ที่ไหนคะ
4: ที่กรุงเทพ
0: หรอแล้วเป็นยังไงต่อลูก
4: กำลังข้ามถนน
0: อ๋อกำลังข้ามถนนใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แล้วหนูทำอย่างไรลูก
4: หยุดรถ
0: อ๋อหยุดรถให้มันไปก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ใช่ครับอ้าวปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาลูกเห็นไหมพี่ข้าวหอมเขาค่อยๆเดินเขาไม่วิ่งด้วยนะอ่ะพี่ข้าวหอมจ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังคะ
5: ตอนนี้หนูไปสวนสัตว์หนูเจอเสืออ ๋
0: อเจอเสือด้วยใช่ไหมคะที่สวนสัตว์เหรออ๋อเจอเสือเสือมันเป็นอย่างไรลูก
5: มีลายสีดำ
0: อ๋อมันมีลายสีดำๆใช่ไหมคะแล้วตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่แค่ไหนลองทำมือดูสิโอ้โหใหญ่มากๆเลยใช่ไหมหนูเคยได้ยินเสียงเสือไหมคะไม่เคยหรอเพื่อนๆคะเสือร้องยังไงลูกฮ่าร้องแบบนี้ไหมคะอ๋อแล้วเขาหอมชอบอะไรที่สวนสัตว์อีกลูก
5: กระต่าย
0: ชอบกระต่ายใช่ไหมคะทำไมล่ะคะ
5: มันน่ารัก
0: อ๋อมันน่าชอบกระต่ายสีอะไรมากที่สุดลูก
5: สีขาว
0: สีขาวใช่ไหมต้องน่ารักเหมือนข้าวหอมแน่ๆเลยใช่ไหมคะอัปรบมือให้ข้าวหอมด้วยต่อไปนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเมื่อเช้านะคะเด็กๆรับประทานอาหารเช้านะคะก็คือข้าวผัดนะคะนม1แก้วแล้วก็น้ำสะอาดด้วยโอ้โหอิ่มไหมคะเด็กปลายทางก็บอกว่าอิ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเด็กๆนะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนนำจานใบนั้นนะคะแล้วก็ภาชนะที่ตนเองใช้เนี่ยไปล้างแล้วคว่ำให้เรียบร้อยด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมลูก
1: yeah.
0: น่าเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย
1: yeah.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ
1: ถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
0: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ค่ะถ้าหากว่าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าให้ตรงจังหวะใช่ไหมจ๊ะขวัญเอ่ยใช่ค่ะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นตามจังหวะและแบบนี้ล่ะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีถูกต้องแล้วเราจะเคลื่อนไหวโดยไปชนกับเพื่อนๆไหมจ๊ะไม่ชนเก้าอี้ชนโต๊ะได้ไหมลูกสไลด์ไปกับพื้นเลยได้ไหมเพราะใครจะเกิดอันตรายจ๊ะ
1: ต
0: ัวเองใช่คุณครูแพรไม่อยากเห็นเด็กๆ เจ็บเนาะอ่ะดังนั้นใช่ปีนก็ไม่ได้มุดก็ไม่ได้เพราะว่าเหยียวหัวหรือว่าศีรษะของเรามันจะ
1: แตก
0: ถูกต้องดังนั้นใช่ขอหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกันถ้าได้พื้นที่แล้วหนูจะต้องยืนตัวตรงๆอยู่เฉยๆเพราะเมื่อวานมีคนขยับเพิ่มแล้วได้พื้นที่ไหม
1: ไม
0: ่ได้ติดยิ่งกว่าเดิมอีกใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ไหนดูซิเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังอ๋อมีเพื่อนบางคนยังโอ้ชิดกันอยู่เลยทั้งต้นทางและปลายทางเลยดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งค่ะเรียบร้อยยืนตัวตรงๆฟุ๊บเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณของห้องเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้แต่จะต้องฟังพร้อมหรือยังคะขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆค่ะ

0: ุณครูแพลวขอถามพี่แม็กพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าทางอะไรลูกเครื่องบินใช่ไหมจ๊ะพี่เตยล่ะจ๊ะ
1: เจ
0: ้
1: าหญ
0: ิ
1: งออโร
0: ร่าใช่ไหมเจ้าหญิงนิทาใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วขวัญเอ๋ยล่ะลูก
2: เต้นบัลเล
0: ่เต้นบัลเล่ใช่ไหมแสนดีล่ะลูกอะไรนะ
2: ไก่
0: เหรอคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางหยุดอยู่ในท่าอะไรกันบ้างเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าทางกระรอกแล้วหนูล่ะหยุดอยู่ในท่าทางเต่าอยู่ในกระดองปุ๊บน่ารักมากๆเลย พี่พีกระวังต้องมองเขาคนละทางเลยนั่นแหละ

0: ถามพี่โอติหยุดอยู่ในท่าทางอะไรคะอ๋อแล้วพี่มาลิล่ะจ๊ะหนูจี๊ดหรออ่ะแล้วพี่เปาล่ะลูก
1: ชอบว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำอ๋อ
0: ว่ายน้ำอนนท์ล่ะครับ
2: คนส
0: ่
2: งพ
0: ิ
2: ซซ
0: ่
2: า
0: คนส่งพิซซ่าใช่ไหมหาว่าเอียนถาดหนึ่งหิวพี่ออมซับล่ะคะ
1: กระรอก
0: กระรอกหรอแล้วพี่เช่ล่ะนกเหรอครับแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าลิงจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเ

ีนี้ให้เด็กๆทุกคนนั่งลงยังนะให้นั่งขัดสมาธิก่อนนะคะเอากระโปรงคลุมหัวเข่าตัวเองด้วยต่อ

เก่งมากๆคุณครูแพลวนะคะจะทำการบรรยายนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยได้เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำบรรยายที่ใครคะคุณครูบรรยายเก่งมากทีนี้ยืนขึ้นเร็วไหมลูกเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อากาศสดใสเด็กๆยืดตัวอืดบิดตัวไปทางด้านซ้ายอืดบิดตัวไปทางด้านขวาอืดจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างเด็กๆค่อยๆเปิดหน้าต่างโอ้เห็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่โอ้โหวันนี้อากาศดีจังเดี๋ยวไปเดินเล่นที่ทุ่งนากันดีกว่าจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินลงบันไดสิบขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆเปิดประตูบ้านแล้วเดินออกไปข้างนอกจากนั้นเด็กๆก้มลงไปที่พื้นเจอถังน้ำหนึ่งใบเด็กๆค่อยๆหยิบขึ้นมาจากนั้นเด็กๆจึงเดินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปที่คันนาอู้คันนาแคบมากๆเด็กๆจึงค่อยๆเดินต่อเท้าค่อยๆเดินต่อเท้าทรงตัวบนคันนาไม่ให้ตนเองล้มเด็กๆเดินบนคันนาจากนั้นสังเกตเห็นว่ามีท่อนไม้ขวางทางเด็กๆจึงกระโดดสองขาหนึ่งสองพอจากนั้นเด็กๆจึงค่อยๆย่ำลงไปในท้องนาแต่เด็กๆ เดินยากมากๆเลยเพราะว่าท้องนามีโคลนโอ้โอ้ดินมันเหนียว เด็กๆค่อยๆก้าวพร้อมกันก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่4ก้าวที่5เด็กๆยืนเหนื่อยจังเลยปาดเหงื่อหน่อยอ๋อจากนั้นเด็กๆสังเกตลงไปที่ต้นข้าวอ๋อนั่นมันปูนานี่นาอ๋อมีอยู่ตั้ง10ตัวเด็กๆจึงค่อยๆก้มค่อยๆก้มหยิบปูนาทีละตัวใส่ถังน้ำตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10โอ้บางคนสูงไปนะคะลดลงมานิดนึงนะจ๊ะที่รักอ่ะจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินต่อเท้าชึบชึบชึบชึบชึบโอ้เจอโอ่งพอดีเลยเปิดโอ่งขึ้นมาตักน้ำล้างเท้าตัวเอง3ขัน1 2 3เก่งมากจากนั้นนั่งลงในท่าที่สบายเอาได้ไงตรงไหนดีโอ้มาลิจ๋าจับเก่งมากแสดงว่าสมาธิกลับมาแล้วเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วนวดพร้อมกันพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวด

ดพระเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข้าก่อนจากนั้นทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประสานมือกันยืดออกไปด้านหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลมหายใจเข้า

0: วันนี้ขอเด็กๆของครูแพลวนะคะตั้งใจกันทุกๆคนเลยน่าชื่นชมมากๆยืดตัวตรงนะลูกนะสวยมากเลยลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทำสมาธิได้เช่นเดียวกันจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะต้องมีเสียงไหมนะห้าสี่สามสองหนึ่งพิษณุฝั่งนี้ได้จ้ะที่รัก
1: ต้องขยับเก้าอี้เพราะว่ามันเกิน
0: นั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางไปทางนั้นแหละ
0: คุณครูแพลวชื่นชมแถวด้านหลังเขานั่งเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใด
1: คำ
0: ตามคำบรรยายเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆของคุณครูแพรวอยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปจ้ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้

0: นี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องข้าวเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำนาไปแล้วใช่ไหมคะชนิดของข้าวก็เรียนรู้ไปแล้วประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวก็เรียนรู้ไปแล้วดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยคข้าวเด็กๆคิดว่าข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันนี้มีประโยชน์ไหมคะขอถามเมื่อกี้ใครอยากตอบนะพี่ตูนเมื่อสักครู่ได้ยินพี่ตูนแต่ว่าพี่ตูนต้องยกมือก่อนนะคะพี่ตูนจ๋าข้าวมีประโยชน์อย่างไรลูก
1: มันสำคัญต่อเรา
0: สำคัญยังไงคะลูก
1: เพราะว่ามันช่วยชีวิตเรา
0: อ๋อถ้าเราเนี่ยไม่รับประทานข้าวใช่ไหมลูกเราก็อาจจะไม่มีแรงในการดำรงชีวิตใช่ไหมปรบมือให้การ์ตูนด้วย สำคัญอย่างไรอีกขอถามขวัญเอ้ยค่ะมาบอกคุณครูแพลวและเพื่อนๆหน่อยว่าข้าวสำคัญอย่างไรอีกลูก
2: สุขภาพต่อร่างกาย
0: อ๋อมันมีคุณค่าต่อสุขภาพของร่างกายของเราใช่ไหมลูกเวลาที่เรารับประทานข้าวเข้าไปมันจะทำให้เรามีแรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยเก่งมากๆเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์ของข้าวที่เด็กๆตอบมาแต่วันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาสังเกตภาพของคุณครูแพลวก่อนนับ1 2 3ปิ๊ง

0: ใครคะเนี่ยอ๋อเด็กคนนี้นะคะเขามีลักษณะอย่างไรลูกอ๋อหน้าตาเขาสดใสใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทำท่านี้ด้วยแสดงว่าร่างกายเขาต้องเป็นยังไงเนี่ย
1: แข็
0: งแรงถูกต้องเลยค่ะข้าวเด็กๆจำได้ไหมว่าอยู่ในหมู่อาหารอะไรหมู่ที่สองชื่อว่าอะไรโอ้คาร์โบไฮเดรตใช่ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือวางไว้ที่ตักถูกต้องเลยค่ะใบเตยข้าวนะคะอยู่หมู่อาหารที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแป้งใช่ไหมคะแป้งเนี่ยก็จะให้พลังงานกับร่างกายของเราใช่ไหมทำให้เรานะคะมีแรงในการที่มาเรียนหนังสือเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกใช่ใช่ใช่แต่ถ้ารับประทานข้าวเยอะจนเกินไปจะเป็นอย่างไรทราบไหมแป้งนะคะพอร่างกายเราย่อยเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำตาลถ้าหากว่ารับประทานข้าวเยอะมากเยอะจนเกินไปเยอะจนโอ้โหเป็นกะละมังเป็นโคมใหญ่ขนาดนี้เลยมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันก็คือน้ำตาลมันจะสูงและจะทำให้น้ำหนักเยอะหรือก็คืออ้วนหรือตัวใหญ่เกินไปนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่รับประทานเลยโอ้โหเราเป็นไงแย่ไหมใช่แย่ดังนั้นต้องรับประทานให้เหมาะสมอ่ะต่อมาปุ๊จำได้ไหมขอถามพี่ภาคินภาพนี้ภาพอะไรจ๊ะที่รักผัดซีอิ๊วถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าทำไมคุณครูแพลวถึงใช้ภาพนี้เป็นประโยชน์ของข้าวขอถามอ่างเป่าหนูคิดว่าทำไมคุณครูแพลวใช้ภาพนี้จ๊ะอ๋อเฉลยให้หนูเห็นเส้นใหญ่ของผัดซีอิ๊วไหมลูกเส้นใหญ่ของผัดซีอิ๊วนะคะเขาทำมาจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งแป้งข้าวเจ้านะคะก็ทำมาจากข้าวดังนั้นนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะข้าวเนี่ยนอกจากที่เราจะกินเป็นเมล็ดได้แล้วเวลาเราเอามาถูกไหมข้าวนะลูกเขาสามารถเอาไปบดแปรรูปนะคะเป็นขนมหรืออาหารต่างๆแม้กระทั่งทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ทำได้ใช่ไหมใช่ถูกข้าวนะลูกโอ้โหมันมหัศจรรย์มากๆเลยเพราะข้าวนะคะสามารถทำได้ทั้งของคาวเช่นเด็กๆเอาไปทำขนมใช่ไหมลูกของคาวนะคะเราเอาไปทำอาหารต่างๆส่วนของหวานเนี่ยข้าวก็จะเอาไปทำขนมเหมือนที่การ์ตูนบอกใช่ไหมคะใช่ข้าวเช่นข้าวเหนียวมูนใช่ข้าวเหนียวเปียกลำไยอ๋อมีและรสชาติอร่อยมากๆพูดแล้วหิวเลยเนี่ยต่อมา
1: ใช่
0: รู้จักไหมขอถามพี่สโนน้องรู้จักภาพนี้ไหมคะไม่รู้จักหรอใครรู้จักยกมือขึ้นอ่ะสาวพีคพี่พีคจ๋าอ๋อแล้วเด็กๆปลายทางรู้จักไหมลูกเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ารู้จักครับนะคะเพราะว่าขนมนี้นะมีเขาคือข้าวแตนหรือว่าข้าวตังบางนี่อันนี้ข้าวตังอันเนี้ยข้าวแตนใช่ข้าวแตนน้ำแตงโมมีขายอยู่ทั่วไปโอ้โหรสชาตินะลูกอร่อยมากๆเลยหนูเห็นเหมือนเป็นซอสที่ราดอยู่ด้านบนไหมคะรสชาติเป็นยังไงใครเคยรับประทานขอถามพี่ปังหอมเชิญค่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเคยรับประทานแล้วเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไร
2: มันอร่อยแล้วก็หวาน
0: หรอคะแล้วตัวข้าวที่เวลาเรากัดลงไปเนี่ยมันกรอบหรือมันนุ่มลูก
2: มันกรอบ
0: มันกรอบกรอบใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตัวที่ราดอยู่ด้านบนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะลูก
2: อร่อยเหนียวเหนียว
0: อ๋อมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็รสชาติหวานใช่ไหมลูกหนูชอบ

0: ไหมคะข้าวแตน
1: หนูเคยกินด้วย
0: อ๋อเคยกินด้วยใช่ไหมคะเอาปรบมือให้พี่ปังหอมด้วยขอบคุณค่ะจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมว่าข้าวนะนอกจากเอาไปทำของคาวนะแปรรูปเป็นเส้นผัดซีอิ๊วเส้นก๋วยเตี๋ยวได้แล้วใช่ไหมลูกก็ยังเอามาทำขนมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวแตนข้าวตังรู้จักข้าวตังไหมเหมือนนับตังหรออ่ะคนไม่เหมือนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตข้าวตังของคุณครูแพลวแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กๆจับแรงขนมข้างในนี้จะเป็นยังไง
1: แตก
0: ถ้าเด็กๆอยากจะสังเกตต้องนั่งตัวตรงคุณครูแพลวนะคะจะลองให้เด็กๆได้สังเกตขนมของคุณครูแพลวโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆส่งขนมต่อไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตดูซิว่ามันเป็นอย่างไรดีไหม
1: ด
0: ีเริ่มจากพี่แม็กเชิญค่ะพี่แม็กสังเกตแล้วส่งไปข้างๆให้น้ำหวานและเพื่อนๆดูต่อนะคะเชิญเลยหนูลองดูนะว่ามันเป็นอย่างไรลองค่อยๆสัมผัสแต่อย่าเขย่าแรงเพราะอยู่แตกใช่ค่ะอันนี้เป็นรสพริกเผาพริกเผาอันนี้รสพริกเผาจริงเหรออ่าน่าลองดูภาพนะคะที่อยู่บนซองขนมว่าเป็นอย่างไรเป็นข้าวตรงไหนบ้างจริงเหรอคะถ้าเขย่าแรงมันจะแตกใช่ไหมเด็กๆ เก่งนะเนี่ยรอคอยได้ด้วยและสุดท้ายเมื่อพี่ใบเตยสังเกตเสร็จให้เอามาคืนคุณครูแพลวนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะเห็นไหมหน้าซองถ้าเด็กๆสังเกตเห็นดีๆเนี่ยจะเป็นรูปข้าวใช่ไหมคะใช่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วข้าวนะคะนอกจากที่เราจะเอามารับประทานได้ในทุกๆวันที่เรากินกับข้าวนะลูกมันสามารถนำไปแปรรูปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นขนมต่างๆหรือแม้กระทั่งนี่เลยแป้งอะไรเนี่ยถูกต้องสิ่งนี้นะคะลูกคือแป้งแพนเค้กเราสามารถนำข้าวไปบดจนมันละเอียดกลายเป็นแป้งและสามารถนำแป้งนั้นนะลูกมาทำเป็นแป้งทำขนมได้ซึ่งแป้งแพนเค้กนะคะส่วนผสมหลักก็คือแป้งสาลีใช่มาจากข้าวสาลีเห็นไหมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยข้าวเนี่ยโอ้โหมันสำคัญกับเรามากๆเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นี่ใช่ยังมีอีกนะอ่ะดูอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามขอถามใบบุญหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะหนูสังเกตเห็นข้าวที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกขอถามพี่เช่น้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นข้าวใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเห็นข้าวแล้วหนูเห็นอะไรนอกจากข้าวไหมขอถามพี่ปริมหนูเห็นอะไรอีกลูกอ๋อเห็นขวดใช่ไหมในขวดมีอะไรจ้าตอบพร้อมกันมีน้ำเอามือลงใช่เด็กๆทราบไหมว่านอกจากข้าวเราเอามารับประทานได้แล้วมันยังสามารถเอาไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสบู่ เคยได้ยินสบู่น้ำนมข้าวไหม
1: เ
0: คยนอกจากสบู่แล้วนะคะยังมีครีมอาบน้ำแชมพูแล้วก็ครีมทาหน้าเอามือลงเห็นไหมว่าข้าวนะคะนอกจากที่กินเข้าไปแล้วร่างกายรับประโยชน์โดยการดูดซึมแล้วข้าวนะลูกก็ยังสามารถเอาไปสกัดนะลูกนะหรือดึงประโยชน์เช่นน้ำข้าวนะลูกก็มีประโยชน์เช่นกันสามารถทำให้ผิวพรรณนุ่มชุ่มชื้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะไปโหหุงข้าวเอาข้าวมาแปะเข้าไปที่หน้าอย่างนั้นไม่ได้นะลูกได้ไหมอ่ะแบบนี้ได้ไหมคะพี่เตยไม่ได้ใช่หนูเห็นในขวดไหมคะใช่บางครั้งนะคะลูกเขาก็จะเอาข้าวนะคะไปทำน้ำมันรำข้าวซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางครั้งนะคะการใช้น้ำมันที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ชื่อยาวมากๆชื่อว่าคอเลสเตอรอลมันจะเป็นไขมันตัวหนึ่งที่เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ร่างกายได้รับเมื่อได้รับเยอะๆมันก็จะทำตัวไม่น่ารักโดยการไปอุดอยู่ในเส้นเลือดไปอยู่ในเลือดของเราซึ่งทีนี้แหละร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอดังนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยการบริโภคของจากธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็ควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะน้ำมันรำข้าวก็เป็นหนึ่งน้ำมันทางเลือกแต่ถ้าบริโภคเยอะๆหรือรับประทานเยอะๆดีไหมล่ะอย่างนี้ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นต้องใช้ให้พอเหมาะและที่สำคัญนะคะลูกน้ำมันนะคะที่ทำมาจากข้าวเนี่ยบางครั้งเขาใช้ในการเสริมความงามก็มีเหมือนที่คุณครูแพลวบอกเลยว่าสามารถเอาไปใช้เป็นครีมเป็นสบู่มาร์กหน้ายังมีเลยบางใช่บางทีนะเขาเอาไปผสมในนมเป็นน้ำนมจากจมูกข้าวก็มีอ๋อใช่มีใครเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอีกบ้างอยากให้ออกมาเล่าให้ฟังจังขอเชิญพี่ใครดีนะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเลือกไม่ถูกพี่สโนแล้วกันมาพี่สโนจ๋าพี่สโนเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอะไรบ้าง
1: แป้ง
0: ใช่ไหมเก่งมากเลยแป้งในที่นี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างจ๊ะ
1: ขนมปัง
0: ขนมปังใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีขนมหวานต่างๆ
0: ขนมหวานต่างๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วสโนชอบขนมอะไรที่ทำจากข้าวมากที่สุดลูก
1: ขนมลูกชู
0: อ๋อลูกชุบใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อทำอันนั้นทำจากถั่วเขียวไม่เป็นไรค่ะแล้วสโนชอบรับประทานแพนเค้กไหม
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมอ่ะปรบมือให้สโนด้วยเห็นไหมว่าโอ้โหขนมที่ทำมาจากข้าวก็มีเยอะแล้วขอถามตอนนี้เอาความคิดของเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นนักประดิษฐ์ตอนนี้เราเป็นนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งที่มีองค์ความรู้เยอะมากๆคุณครูแพลวนะคะอยากทราบจังเลยว่าถ้าเด็กๆนะเป็นนักประดิษฐ์หนูอยากจะใช้ข้าวไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างให้คิดก่อนโจทย์คืออะไรนะให้คิดใช่ไหมว่าเราสามารถนำข้าวไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใครคิดออกแล้วยกมือขอถามพี่ต้นน้ำนักประดิษฐ์ท่านแรกผู้ริเริ่มและคิดค้นคุณนักประดิษฐ์ต้นน้ำคะถ้าคุณอยากจะใช้ประโยชน์ที่มาจากข้าวเราจะเอาข้าวไปทำอะไรได้บ้างคะ
2: ทำแชมพู
0: ทำแชมพูใช่ไหมเพื่อผมที่เป็นไงนุ่มสลวยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้วกลิ่นเป็นยังไงหนูคิดว่า
1: หอม
0: หอมใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: อ่ะขอบคุณนักประดิษฐ์ต้นน้ำปรบมือ

0: ขอเชิญนักประดิษฐ์ท่านต่อไปขอเชิญนักประดิษฐ์พีคค่ะเอาตั้งใจฟังนะเผื่อได้นวัตกรรมใหม่ๆอ่ะพี่พีคจ๋าพี่พีคอยากเอาข้าวไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างลูก
1: ทำเป็นขนมปัง
0: ทำเป็นขนมปังใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่ใช่นักประดิษฐ์ละตอนนี้เป็นเชฟ เป็นเชฟทำขนมท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากจะใช้ข้าวไปทำเป็นขนมปังใช่ไหมลูกแล้วทำอะไรได้อีกไหมคะเชฟ อ๋อไม่เป็นไรค่อยๆ คิดนะเพราะว่าบนโลกใบนี้นะคะบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนาะอ่ะปรบมือค่ะใช่เอามือปิดปากเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของข้าวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงเอาไปใช้ทำอาหารได้ไหมทำขนมล่ะทำได้ทำเครื่องสำอางได้ไหมได้สิและที่สำคัญนะคะคุณครูแพรวอยากเน้นย้ำกับเด็กๆเลยว่าข้าวทุกเมล็ดนะลูกไม่ได้ได้มาง่ายๆดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างเพราะบนโลกใบนี้นะคะยังมีเด็กๆนะคะและผู้คนอีกมากมายที่อาจจะยังรับประทานข้าวไม่อิ่มเพราะว่าไม่มีอาหารที่จะรับประทานดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสนะคะคุณครูแพรวก็อยากให้เด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้หมดนะคะแล้วรู้คุณค่าของข้าวไม่เอาข้าวนะลูกมาเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยนะลูกกว่าข้าวจะเติบโตโอ้โหนานไหมคะนานและข้าวให้ประโยชน์ไม่ได้แค่ให้ประโยชน์แค่หนูที่หนูรับประทานนะลูกชาวนาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าอาชีพชาวนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ปลูกข้าวและนำมาขายเพื่อที่จะได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวเช่นกันดังนั้นนะคะจงรู้คุณค่าของอาหารและข้าวที่ตนเองได้รับประทานทุกวันทำได้ไหมคะใครทำได้ขอนิ้วก้อยสัญญาหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพรวก็จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง LTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% อีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่า หากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น. ถึง 10:40 น. หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลวขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรขอเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะนับ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือร้อยหลอดภาพอาหารที่ทำจากข้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตอุปกรณ์กันปุ๊บนี่เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเราจะทำการร้อยหลอดภาพอาหารที่ทำจากข้าวอุปกรณ์คือ1นะคะหลอดค่ะ2นะคะเรามีเชือกนะคะอ่ะให้เด็กๆมาสังเกตเชือกของคุณครูแพลวก่อนนี่ชึบชึบชึบชึบเชือกของคุณครูแพลวมีอยู่2ด้านด้านแรกนะคะก็จะถูกผูกไว้นะคะด้วยหลอดเพื่อไม่ให้เวลาที่เด็กๆร้อยมันตกลงไปส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพลวนะคะก็ใช้กาวนะคะทำให้เชือกแข็งเวลาที่เด็กๆร้อยเนี่ยจะได้สะดวกนะคะอ่ะนอกจากเชือกแล้วหลอดแล้วเรายังมีกระดาษนะคะนี่เลยขอกระดาษก่อนกระดาษนะคะคุณครูแพลวันนี้จะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะที่ถูกตัดเอาไว้ในขนาดที่เล็กและใหญ่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูว่าใช้อย่างไรต่อมาคุณครูแพลก็มีดินสอค่ะนี่เลยดินสอนะคะคุณครูแพลจะใช้ดินสอในการเขียนคำทราบไหมว่าคำว่าอะไรหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไรไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเฉลยนอกจากดินสอแล้วนะคะก็ยังมีสีเทียนด้วยและถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆมีกาวและไม้สำหรับทากาวและมีอะไรด้วยผ้าเช็ดมือสิ่งที่จะให้เด็กๆทำอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลนะคะจะให้เด็กๆลองมาสังเกตของคุณครูแพลก่อนคุณครูแพลมีกระดาษอยู่2ขนาดอ่ะมีอยู่2ขนาดเด็กๆสังเกตดูมีขนาดที่เล็กและใหญ่ต่างกันอ่ะชูแบบนี้กระดาษที่อยู่ที่สูงกับขนาดกระดาษที่อยู่ที่ต่ำกระดาษแผ่นไหนเล็กกว่ากันข้างบนที่อยู่สูงใช่ไหมแล้วด้านล่างใหญ่หรือเล็กกว่าด้านบนใหญ่กว่าดังนั้นเราจะใช้กระดาษที่เล็กที่สุดในการเขียนคำอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าคุณครูแพลวจะเขียนคำว่าอะไรสังเกตดูดีๆเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพลวจะเขียนแล้วนะขยับมาเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะคุณครูแพลวจะเขียนคำนี้ค่ะขออาวขาวไม้โทข้าวถูกต้องคุณครูแพลจะให้เด็กๆ เขียนคำว่าข้าวจากนั้นนะคะคุณครูแพลก็จะให้เด็กๆใช้หลอดและกาวติดด้านหลังของคำว่าข้าวนะคะขอทากาวก่อนนี่ทากาวก่อนถ้าใช้กาวเยอะไหมเหมือนตอนที่เราทำหยดน้ำใช่ไหมคะใช่5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะเราจะวางคว่ำไว้ก่อนจากนั้นเราจะใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะ2แผ่นนะคะลูกมาวาดภาพอาหารที่ทำจากข้าวมีอะไรได้บ้างทำจากข้าวนะขนมปังใช่ขอใช้สีน้ำตาลก่อนนะคะคิดก่อนขนมปัง1แถวของคุณครูแพลขนมปังปิ้งเลยหรอเป็นเงาของขนมปังคุณครูแพลอยากทำ ใช่จากนั้นคุณครูแพลวนะคะจะให้หนูใช้กระดาษแผ่นนี้นะลูก2แผ่นนะคะในการวาดขนมหรือว่าอาหารที่ทำจากข้าวหรือเราจะทำเป็นสิ่งนี้ก็ได้หือ
1: ข
0: ้
1: าวเ
0: ข้าแตน
1: ข้าว
0: แตนอื้อเพราะว่าคุณครูแพลวยังวาดไม่เสร็จไงแล้วเขาก็ราดน้ำที่เป็นน้ำแตงโมหวานๆด้วยใช่ไหมใช่จริงเปล่า
2: ชอบกินข้าวแตนมันอร่อย
0: จากนั้นให้เด็กๆใช้กรรไกรอู้เมื่อสักครู่คุณครูแพลวลืมแนะนำกรรไกรเราต้องใช้กรรไกรด้วยใช่ในการตัดออกมาใช่ไหมใช่กรรไกรอะไรคะกรรไกรปลายมนเวลาจับนะคะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางคอยประคองจากนั้นงับงับงับจากนั้นตัดออกมาชึบชึบชึบชึบใช่เพราะว่าถ้าทำช้าเด็กๆจะได้ทำไหมเนี่ย
1: ไม่ได
0: ้ทำสิไม่ใช
1: ่
0: คุณครูแพลวสปีดปึ๊บจากนั้นทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยหยิบหลอดจากนั้นนำมาทำอะไรติดแต่จริงๆอ่ะถ้าเก่งแล้วจะระบายสีให้เกินออกมานอกขอบไหมคะ
1: ไม
0: ่อะวางไว้ก่อน2อันนี่เลยลูกจากนั้นติดนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เชือกเมื่อสักครู่ในการร้อยใช่ค่ะชึบเวลาร้อยนะคะมือด้านหนึ่งนะคะจับหลอดให้แน่นมืออีกด้านหนึ่งนะคะใช้นิ้วในการจับไปที่เชือกจากนั้นนะคะลูกสอดนะคะเชือกเข้าไปในหลอดช้าๆเด็กๆจะได้เห็นจากนั้นใช้นิ้วจับเชือกแล้วค่อยๆปอกยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากจริงหรอแน่ใจโอ้เชื่อได้ไหมเนี่ย
1: เชื
0: ่อได้ทำไมถึงบอกเชื่อไม่ได้เราต้องมั่นใจในตัวเองสิใช่ไหมทำใส่ลุงได้แต่ว่าหลอดเนี่ยสีเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดถ้าหนูใช้สีเดียวกันทั้งเส้นเลยเพื่อนๆจะมีใช้ไหมจ๊ะ
1: ไม่
0: แล้วหนูต้องทำยังไงดีจ๊ะ
1: แบ่ง
0: ใคร
1: เอา
0: ผิด
1: ห
0: ร
1: ือ
0: มั่งใช่คุณครูแพลวนะคะจะทำแบบนี
1: ้
0: เอาขนมปังมาร้อย หิวเลยหรอหิวก็ต้องรอเพราะว่ายังไม่ถึงเช็ดด้วยจ้ะที่รักนี่จากนั้นคุณครูแพลวจะเอาคำว่าข้าวร้อยให้อยู่ตรงกลางนี่ไงหมุนขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วก็ร้อยต่อไปใช่กิจกรรมนี้ยากไหมถ้าไม่ยากนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอ

0: เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมลูกคนแรกในวันนี้นะคะคุณครูแปลขอเชิญเป็นปอเช่ค่ะพี่เช่เชิญเลยวันนี้พี่เช่ทำผลงานชิ้นไหนคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: เช่ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดใช่ไหมลูกแล้วก็อาเขียนคำว่าอะไรลงไปในกระดาษด้วย
1: ข้าว
0: เก่งมากๆเลยรวมถึงวาดภาพเป็นอาหารที่ทำจากข้าวแล้วตัดออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเช่ติดที่ไหนครับติดไปที่หลอดเนาะชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะขอถามอั่งเปาน้องชอบตรงไหนลูกหนูชอบหลอดสีอะไรคะสีชมพูเพราะอะไรลูกอ๋อโอเคค่ะแล้วพี่เช่ล่ะชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดคะ
1: สีม่วง
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะมันสวย
0: เพราะมันสวยอ่ะปรบมือให้ปอเช่ด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่เตยค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่เตยนำผลงานอะไรมานำเสนอเรามาหยิบมาเลยลูกเยี่ยมเลยค่ะชึบชึบชึบชึบพี่เตยจับไมค์เลยค่ะวันนี้พี่เตยวาดภาพด้วยสีอะไรลูก
2: สีน้ำ
0: สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรคะ
2: พระอาทิตย์ตกดิน
0: พระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
2: ชอบ
0: ถ้าสมมุติว่ามีเวลาหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมลูก
2: เพิ่มเติมนุ๊กตรงนี
0: ้อ๋อได้เดี๋ยวคุณครูแพลวถ้ามีเวลาจะให้พี่เตยไปเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูกขอถามพี่โอติชอบตรงไหนคะ
3: ช
0: อบทั้งหมดเลยเหรอเพราะอะไรลูก
3: ม
0: ัน
3: เหมือนสมจริ งอ๋อ
0: มันสมจริงเอามือลงก่อนขอถามพี่พีกน้องชอบตรงไหนลูกนกทำไมถึงชอบนกจ๊ะอ๋อมันสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่ใบเตยด้วยขออีกคนนึงขอเชิญเป็นพี่ภาคินครับมานี่ลูกเดินดีๆหล่อๆพี่ภาคินนำเสนอผลงานใหม่ใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
0: พี่ภาคินทำอย่างไรครับ
4: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้วทำอย่างไรวาดภาพแล้วติดลงไปใช่ไหม
4: ใช่
0: ภาคินชอบผลงานของตนเองไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบอันนี้คุณครูแพลวพลิกให้เพื่อนๆดูนี่ไงมีคำว่าข้าวด้วยใช่ไหมคะเขียนยากไหมลูก
4: ไม
0: ่เลยเนาะใช่ไหมคะแล้วภาคินชอบหลอดสีอะไรมากที่สุด
4: สีฟ้า
0: ทำไมล่ะจ๊ะ
4: ม
0: ัน
4: สวยอ๋อ
0: มันสวยใช่ไหมแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
5: ชอบ
0: ขอถามพี่ต้นน้ำชอบตรงไหนลูก
6: ชอบตรงที่เขียนช
0: ื่อ
6: ว่าข้าว
0: หรอทำไมล่ะจ๊ะ
6: มือสวย
0: อ๋อเพื่อนลายมือสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้ภาคินด้วยเอามือลงได้ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
5: yeah!

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาเล่นเกมเราต้องเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมลูกถูกต้องเลยดังนั้นคุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยทำได้ไหมคะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนถูกต้องเลยค่ะอ่ะเกมการศึกษาในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่8ข้าวชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะขอถูกต้องขอไข่นั่นเองค่ะแต่เราจะเรียกสั้นๆว่าพยัญชนะขออ่ะพูดตาม
1: ขอ
0: เก่งมากๆอ่ะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะเกมของเรานะคะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะลูกก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะมีภาพกับคำและอีกด้านนึงนะคะก็จะมีคำอย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะลองมากระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตกันก่อนอันนี้เลยค่ะเกมมีทั้งหมด5ชิ้นนะลูกของภาพหลักนะขวดลูกขวดเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาดูนะคะทีละคำนะลูกคำนี้ก่อนหนูมอง
1: ไข
0: ่อ่านตามครูแพลว
1: ไข่
0: ข้าว
1: ข้าว
0: ข้าว
1: แขน
0: ขวด
1: ขา
0: เก่งมากต่อไปคุณครูแพลวจะลองมากระจายชิ้นส่วนของเกมทางด้านล่างดูนะคะดูสิเสียงใครคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้ร้องใส่ไมค์จะดูซิว่าร้องว่าอะไรเหมือนเรื่องที่คุณครูแพลวสอนหรือเปล่าอ่ะหนูลองดูคำนี้ก่อนคำนี้หนูอ่านว่าอะไรนะ
1: ไข่
0: หาคนมาหาคำว่าไข่ให้ครูแพลวก่อนคุณครูแพลวขอเชิญน้ำหวานค่ะน้ำหวานหาคำว่าไข่ให้ครูแพลวหน่อยจ้ะที่รักมาเลยชี้สิลูกถูกต้องไหมจ้ะเพื่อนถ้าถูกต้องเราก็จะเอามาจัดหมวดหมู
1: ่
0: ชิดเลยไหม
1: ช
0: ิดขึ้นไปเลยขอบคุณน้ำหวานค่ะขออีกสักคนหนึ่งครูแพลวขอเชิญพี่อนนท์ค่ะอนนท์มาลูกหาไข่ให้คุณครูแพลวหน่อยอันนี้ถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องขอบคุณครับอนนท์แล้วข้างๆกันคำว่าอะไรลูก
1: ข้าว
0: คุณครูแพลวใช้คำนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะจ๊ะ
1: เพราะว่ามันไม่ถูก
0: เพราะว่ามันไม่ถูกคำนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้คือคำว่าอะไร
1: ข
0: ้
1: าว
0: แล้วนี่ล่ะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะจ๊ะ
1: คำว่าขา
0: คำนี้คือคำว่าขาใช่ไหมข้าวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่นี่ถูกต้องไหมคะลูก
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าภาพอื่นๆเนี่ยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และสามารถให้ความช่วยเหลือกับเด็กๆได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

กับ1กับ2รวมกันเป็น3ใช่ไหมคะแล้ว4ล่ะเอา2บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ลูก4ทำนี้ล่ะเอา2บวกกับ3เป็นเท่าไหร่5และเอา1บวกกับ

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนด้วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษาได้อย่างเรียบร้อยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมมีใครอยากออกมาสรุปไหมลูกวันนี้วันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะเย้แสนดีจ๋าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูก
1: ประโยชน์ของข้าว
0: ประโยชน์ของข้าวใช่ไหมคะข้าวมีประโยชน์เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะใช่ไหมข้าวทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงและสามารถเอาไปทำทั้งขนมใช่ไหมผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยเช่นอะไรบ้างจ๊ะ
1: ขนมปัง
0: อ๋อขนมปังก็ได้ปรบมือให้แสนดีเก่งมากๆเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะได้ดีมากๆเลยต่อมานะคะก็คือเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมเคลื่อนไหวแบบใดโอ้ความจำดีมากๆเลยตามคำบรรยายนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะในเสริมประสบการณ์ของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวข้าวนะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหม
2: ใช
0: ่ทำเครื่องสำอางก็ได้ทำแชมพูสบู่ยาสระผมก็ได้ใช่มีประโยชน์ไหมลูกมีและกิจกรรมต่อมาก็คือศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวขอชื่นชมเด็กๆเพราะว่าเด็กๆนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะนะคะลงถังได้อย่างเรียบร้อยเลยเกมการศึกษาก็เช่นกันนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เวลาความสนุกของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลง
0: แล้วดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัย

0: ยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500 บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้าง

ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสอง

หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตร

คนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์มีความรุ่งเรืองส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์มีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้าพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความสง่างามพระการุธายีท่านนั่งข้อชาบัตรมีความงดงามเรียกว่ามีสรีโรพาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรพาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองเรียกว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อน

อานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตหิตสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัย
ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คือ อุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็เรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระที่คุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตขอเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่3พระกรุณาคุณพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ

การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสพระขวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธพระขวาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่าเออมีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆ นางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นก็ว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกราะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกราะนะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกราะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5

สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมเรียกว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์หรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเราเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญ
คำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจด้วยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

0: ตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาแล้วพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันที ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
7: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนใน

คุณสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่ะนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา

12:25 น.และในเวลา18:01 น.20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:00 น.

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หานชันชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งวามาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาล

0: ศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็สายหน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายแนนทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
0: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
1: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้าน

0: ในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพานโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะถึงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 44,40 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 คนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินส่ง

0: เคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
1: ในส่วนที่คมจ.เราหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านพมจ.เนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกอยู่ใน ICU 2รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในแลความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
0: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
2: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนไหมและมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพนะ

0: ดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมสักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมสักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: อีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก

0: ็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
ักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริก อีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้

ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่า
และเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็
พ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่ง

ลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัว

กลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้

นอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันหนึ่งค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยนะคะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. ธรรมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาแต่เราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญหรือว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็น
เครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติหรือว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เราลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตหรือการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปเบยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดัน
ถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากแล้วนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนักวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่ล่ะนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดดังการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาล

งานใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึงพันรูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผงใสมาก ทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทางโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องผลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อ

0: ินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ไ ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60-70ล้านอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นมันเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอคุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นเขาอยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to beA sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters, then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations, this is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us without having to think. Different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness and fear suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why as human beings, we realize our humanity through this training and through this effort. And if we don't make this effort, then we live our lives more or less according to instinct, and then we become very easily manipulated. So throughout history, rulers, people with power, have manipulated the people in their power by encouraging them to fear and hate people who are not like them, people from different country, different religion, different culture, and so on. And so the way we can guard against this is by constantly reminding ourselves of the things that we share, and that the things that we share are far more important and far more weighty than the things that separate us. So another theme in the talk today, referring to the importance of training ourselves. And so we talk about the development of academic skills and life skills in our school as having to be developed in tandem together. But in fact, the academic skills are for our life, to enhance our life, to better our life, to increase the quality of our life. So really, academic skills are life skills. They're more kind of roundabout rather than direct life skills. But all of this is for our life. And as human beings, we are naturally faced with challenges. And these challenges don't go away naturally. They will only be dealt with successfully when we train ourselves. So the first challenge is that it's so easy for us to become confused and anxious and lonely and worried and depressed and angry And all these negative emotions are coming to our mind so easily. And only if we train our mind, know how to look after our mind to prevent that from happening, will we be free of it. It's not going to, this challenge is never going to go away by itself, no matter how successful you are in the world, no matter how much money you make, no matter your status in life. You're still going to be faced with this problem that your mind is very easily overcome by negative emotion. And secondly, that when negative emotion has arisen, the next challenge is to deal with it effectively. Again, that's not going to happen by itself. You know, if the natural tendency is to try and distract yourself or forget it, to maybe to take drugs or to find some kind of enjoyment, but you don't ever deal with it unless you train yourself. There are so many good, wholesome, uplifting qualities of mind that are not yet in our minds, but they can be if we train ourselves, but they won't just arise naturally throughout our life. They will arise if you train them. And lastly, I'm sure all of you have good qualities in your heart, but unless you train, you can't be any guarantee that they will stay in your mind or that they will increase and develop further only through training. So these are four challenges that all human beings have. How do we prevent negative mental states from arising in our mind? How do we deal with those that have arisen? How do we give rise to beautiful, noble virtues that have not yet arisen in our mind? And how do we take care and develop those that have? And this is why the Buddha's teaching is so important, because it gives a systematic and very effective training in all four areas and meets those challenges in the most profound way. So this is the talk for this morning.
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้น แต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10,800,000 บาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10,300,000 บาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับ ต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวน10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดเลยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก็

ราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

สหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพยจับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะ

ปามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคน

อื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถรส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถรส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาตรมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิคนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิคนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิคนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิคนมีความหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ 5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ 5ว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอน

แบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจการนี้คนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจการนี้คนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจการนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจการนิคนนิ่งในคําถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจการนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจการนิคนคําพูดของท่านครั้งแรกกับคําตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจการนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจการนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเรา

สิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเรา

องค์ดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือเจตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาอีกรวมแล้วผักกระรำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องเพราะร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปปวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินทร์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังพอแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออแล้วเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าเอาลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกะวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีแล้วจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกเราจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
2: ยาก
1: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
2: มัน
1: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสกอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอ้เทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บนะทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
3: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเมื่อยล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่ เราก็ตั้งท่าจะชมคุณข้านนท์ท่านนั้นเลยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
4: เคยครับ
3: เป็นสิงโตไหม
4: เป็น
3: วัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจารแล้วฮะให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบความท้องกันแม่สบายดีเหรอพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังพอดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วย เพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่สัจใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนัก

ไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วกลัวลูกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะฮะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านเออให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะพอดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างเออให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเธอลูกไปก็เป็นทุกข์ทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกก็ยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่ายังสิยังยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกคนลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลไม่ไหลปลอบลูกทุกคราวว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดอนเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสียงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราเออแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนม2น้ำเสียง3น้ำมือ4น้ำแรง4น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดนั้นน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วัน
แต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่สองนะที่ผมเทศนะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมาสีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปรงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆๆๆๆๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออพระนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันตพารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะเท่าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงนาจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มะเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอ่ะอ่ะอีกแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกฟังไหมแม่กายเป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยี่ยวเฉียวโฉกเนี่ยลงมาที่ธรรมะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกู

ถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าเขาเลยไปพอน้ำตาแห้งเนี่ยท่าน

พราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองนะอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล่นด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านเออปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเถอะลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีมีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารนะมันคุ้ยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุ้ยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอ้อีโอ้โอตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันอ่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วเดี๋ยวนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นในอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรกบปี้

ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างเนี่ยกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้เพิ่งมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งแข็งไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปเลยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองอะไรก็ใส่ไปท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่าน

สวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนองนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นแป้งโดนกระจกเสร็จต้องแป้งโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามาเนี่ยนะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่งานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสันต์ไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กจิ๊กนะพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นนะก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนนี่มันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามเพชฌฆาตสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอที่ฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงๆกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สัมสอน
ผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงหรือเปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออแต่ไปฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออนะเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยายุยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนถ้าผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อพัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเออเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็เชวบกับเอองานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสานะไม่ยากอย่างขันติชื่นบานต้านแดดผลฝนจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไปทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคลไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูก
เออ

0: ื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทัพพลสนหวานเสียงแม่ปลอบพลสนหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เออเป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรัศนมันเสียงแม่ขานพระรัศนมันแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีอะแม่อยู่ไหนอะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝ่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือสิทธิ์ไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้าง

0: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดเหมือนกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมลิสายอดมนดกค่ะครูเมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่ perfect ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยก
การคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้

ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบจริงไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของ
การที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่สองก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดและต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัย
ก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆ เหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้เด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้น

วัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่า

ำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṁ buddhassa. Buddhaṁ dhammaṁ saṅghaṁ gunuttaraṁ upacchayaṁ namassāmi. ธรรมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด

พันสี่ร้อยล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาแต่เราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญและว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกัน
เอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างมันก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราแอบเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เราลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำคือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตเรื่องการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตน
คืออะไร

ใจคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกในเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเรามีเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดหรือไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้

ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไว้แล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนักวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อเมื่ออาตมาไปเมื่อ2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกต อาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้ว
แต่โยมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถือว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกทั้งคือทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผงใสมาก แต่นี่แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องผลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60 70ล้านอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นมันเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวด
ก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรนั้นเราต้องถามตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอคุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนหาคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to be a sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters, then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations, this is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us without having to think. Different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness and fear suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death, these are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention.

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นเหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB บวกถึง BBB ลบ

0: ็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B- มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการวาดพระธรรมสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

0: ีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น

0: ดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืน

รุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุกขิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองค์คุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองค์คุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองค์คุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติ

มิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่

ขาว่าดีสัจการนี้คนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจการนี้คนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจการนี้คนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้าถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจการนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจการนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจการนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจการนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจการนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจการนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจการนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจการนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจการนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจการนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจการนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้

แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์5เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิครนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิครนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรค

การบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวนี้สำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดกาลขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดกาลที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

สมัยก่อนได้เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวี

0: แกก็มาตอนหลังก็มาเจออีกที่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาถึงก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่สองครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องสนามบินเขาธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบ้านพับก็มีการคุยกันพอทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคุยคิดว่าคุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งนังบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอะแอะเจาะแจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจัง

0: ดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจําด้วยดูหนังคุณประจําชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานปุ๊บบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องที่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แว่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราที่พอดังโอ้ยเจ็บ

0: จุ๊บแล้วก็ชักออกมันจะอาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธินีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
4: ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
4: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
4: ัน
3: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยถ้าทราบนะคือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอการที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรก็ได้แล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามา แล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
5: ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกักข้าจะเคิร์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรื่อยทำไมอ่ะมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
5: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันอยู่บ้าง
4: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเนี้ยตามเนี้ยมันดูแล้วก็ทุกแบบเหมือนกันอ่ะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
4: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดปังเจ็บแทบตายกูเลย อีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อยก็บอกออกมาได้พอโผล่พับก็เลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่ค่อยดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
4: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
6: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
7: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
4: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ากันเยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่โดยเฉพาะในหนังนะแล้วคนออกหนังก็โป๊ะโป๊ะโยนแรงก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
3: ขอบคุณนะแอนมากครับ
4: ครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

เหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: เงินแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามบ้างสิน
0: ี่นี่นี่เออใ
1: ช่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ใช่ผู้เจ้ามาอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจมากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
5: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกาย

0: เพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาล

0: น้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้

0: ช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding

พอร์ทัลตัวอย่างฟันดิ้งพอร์ทัลเช่นบริษัทไลฟ์ฟินคอร์ปบริษัทเพียร์พาวเวอร์บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรืออินคิวเบเตอร์เช่น True Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นก็จะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือ2ขั้นแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างอ่ะต้องให้สอดขาเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มเขาก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟเล็กแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่งใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว
0: นี่เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้อ่ะก็เป็นจอยติดมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์ต่อกับวีลแชร์นี่มั้ยมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่มั้ยอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: นื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ล่ะความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คันถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่ๆน่ารักทุกคนก็สัญญาณนี่ก็แบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียร์นี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
6: ้ครับ
5: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
6: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อบคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่ทุกคุณภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อวีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่จะมีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่ให้เขาย้ายตัวมันก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์เกอร์สามารถใช้งานได้
1: ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา Here you

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ัมมาจโรกาธิปฏิสหัมปติกัตอัญจรีอันทิวรังอยหาจัตถะสันติธาสตาปรัชชกชาติกาเทเสตุธัมมังอะ

มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

ตสะภะคะวะโตอะระหันโต

ภิกขจริยายะกหัมปนสตังลภิตวา

Inna akan tawaco ya manang kah

isso aí. Na batni จากได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติหนึ่ง

ขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันกัน1กัน2กัน3กัน4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่5นี้จะเป็นกันที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนกันนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาเลนายกาลมือ

อมจักรพรรดิพงเพศยันดอนดวงดิโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

มัสสิสิสุภกษัตติยะวโลวงเธอพาพระวิสุทธิสวัสคติยะทั้งสององอนอุ้มแอบอุรนิลาศคือประชาลีสิดาลนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองพิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนาแก้วกันหากุมารีสีวรพินิจ

มัจจริยายังบาลเมตสิกขาอิติวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนคัมมะบรรพชาบารมีสถิตนะห้องห้องนาคาลินทลาคิลีรัตนราชวงศ์กอด

ขอขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพที่นี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกซึ่งไม่ลูบหลังสกปรกตัวอับปีนิยมพบานมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทย์ติดเนืองกับเมืองคลิงครัฐบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอังก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอับปีจังไหลไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีหัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็น่าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันก็ลดหลอดหลุดไปใต้ทุนที่นี่จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ําแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียด

พอกินข้าวหลามไปสามกระบอกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันแม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั่นแหละพอแบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจามาจะจริงจามาจะจริงจาคงอย่างนี้ละโยมแม่พอมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยเคยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชะบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูโชคเนี่ยเขาบอกว่าชูโชคเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูโชคเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยมห้าโยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือชูชกแล้วโยมยุวดีและก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูโชคเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูโชคเป็นคนอดทนโยมว่าชูโชคอดทนไหมชูโชคทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูโชคตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูโชคมีความอดกลั้นใครด่าชูโชคก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูโชคไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราอะด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูโชคโยมชูโชคไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกปอมยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบินโต5ชั้นตะกิดกันดูใหญ่คนนั้นดูแหมหิ้วบินโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาแต่ชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอก

ว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเกงชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสชะตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

้าโยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กรรมเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุชูโชคให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถชนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปาง

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โหยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำ
2: เมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่บางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน
0: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
3: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่นี่มีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
4: ได้ค่ะ
3: ค่ะมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรม
5: ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลาย
2: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
3: กิจกรรมมันมีสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
3: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าท่านได้วางถูกตัว
1: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่28อยู่ไหน28นี่20วางเร็วๆดูวางเลย17ไปแล้ว
6: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23ค่ะ23
1: ค่ะ
6: 23
1: ค่ะ
6: โอ้โห
1: บอกเลยว่า18ค่ะนี่18แล้ว26วางเร็วนะ
0: ว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆส่วนหนูหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
1: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพ
3: ื่อน

0: แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรม
1: เบอร์6ค่ะ
2: 22ค่ะเบอร์3ค่ะ
3: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้
1: ของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
4: รู้สึกดีใจมาก
3: ตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
5: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นได้มาทำตรงนี
4: ้ได้มาทำกิจกรรม
5: ได้อะไรบ้างนะ
4: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
5: ใจ
4: เนี่ย
5: เป็นไง
4: สบายค่ะ
5: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
4: ค่ะอาจารย
5: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
4: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
5: จิตใจดี
4: เป็
5: นคนเยี่ยมโอ้ยตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาเนี่ยใส่สีไปให้เต็มเลยนะลูกนะ
1: สีช็อคแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ใช่ไหมคะ
5: สีช็อคนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
1: อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
4: จินตนาการจากอะไรคะคุณตาน ึ
6: กเอาเองเป
4: ็
6: นกระท
4: ่
6: อม
4: กระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้
1: คล้ายแค่เหมือนกับคุณแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
0: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยนะคะ
7: ดูเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรแม่ขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนเ
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถ

0: โรตระสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้าก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ

0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไม่เป็นไรเลยตามเลยเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียต้องว่าท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดลอบไปริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำ

อะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็ที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ให้ลูกใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางประภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แขวนท่านมารู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัย
ปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนดูอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันรุ่งขึ้นก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือครับต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะพอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันเนี่ยกำนันต้องตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญชาตินี่ท่านผู้ชมต่อพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม้จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนตีให้มันนิ่มเวลาตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนไปยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินน้ำมนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนะตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นเธอบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยบ
โบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้ง4หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้ง4เขาต้องมีหัวนะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะไม่เป็นสัมเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรฆาตสุริยฆาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ละตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยฆาตกับจันทฆาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านชมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันน่าเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจินเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็น

0: ปลูกไม้เมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่าขนาดเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกวางบานขออภัยท่านผู้ชมฟังบานแม่มเถอะก็จัดแจงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านถ่อเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้าขณะที่คนไทยกำลังคว้าคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ็กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบ้างไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบ้างไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปขว้างบ้านคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์และเลี้ยงนะคนจีนก็บอกว่าเนี่ยมันโอ้ขว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่มีเหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจเถอะแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะถึงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำลังคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะ กรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำ

ความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6.5% สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้

แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้เก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน

0: นะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเราระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณะบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานหรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงหมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

็มาร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของ

0: อาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้น อยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาจุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสื่อต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคนิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่ประสบนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนา

0: ้สอนให้บุคคลในระชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกัน
1: สุข

ที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

แก่ผู้ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคาหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคาตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื่องมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่เขาได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดโกโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษ

0: มีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกลียดกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกลียดกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้สวดและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สงฆ์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่าน เช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: ตามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาอ่ะไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ให้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมเลยครับบล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮ
1: กล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮพอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อ่ะงงไม่ใช่ละบททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายนึกแล้วเชื
0: ่อแต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงตึงๆครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: ควบคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยนี่จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง

0: 1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อม
0: ไป
2: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาจึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพาสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยักร้ายทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติกับทางสูงสุดศพของเรานะคร
1: ับ เดี๋ยวกันเลยครับผม
3: ครับ
4: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจุ่มสุนัขมาเนี่ย
3: ครับ
4: รู้สึกดีมากเลยทำให้อยากเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
3: ครับ
4: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
3: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยักร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้ชิวา
3: ว่าปอมเมอร์เรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
3: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ๆครับ
3: กับกำลังเราเขาน้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญ
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยักร้ายไปเลี้ยงกัวเด้นตัว
4: น
1: ั่
4: นแหละไม่รู้ใครล่าใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
3: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอร์เรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
4: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000 เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ ครับก็พูดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพูดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
3: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนๆหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพูดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
3: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
3: ความรัก
1: ความรัก
3: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
3: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยักร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
3: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่พยักร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
3: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโคเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโคเด้นนี่ให้ใครครับ
3: ก็จะเป็นให้ทางพยักร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม
3: ่สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ
1: ้
3: นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
4: ขอมือ
3: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแม่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
3: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
1: แจ็คกี้
3: ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเชง
4: ส้มเชง
1: ผู้หญิงแน่นอน
3: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเชงใช่ครับ
1: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
3: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
4: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
3: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
1: คุณอาพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
1: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
3: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ

0: แล้วพยัคฆ์ร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
1: ครับจับไปจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะครับการจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
2: ต้องทิ้งเลย
1: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
3: เดิน
1: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
0: และแล้วน้องส้มเช้งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยัคฆ์ร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
2: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะชิด
0: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
2: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
0: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
1: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
2: คอยคอย
3: นั่ง
1: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงข
2: ึ้
1: นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
4: ดีมากโอเค
0: แม่ส้มเฉงนี่ให้ความร่วมมือกับพยัคฆ์ร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
3: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
3: หมอบ
1: กดลงไปเลยครับหมอบ
2: หมอบหมอบหมอบ
1: นะครับ
2: ลอง
3: หมอบ
0: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
1: ต่อไปคาน
3: คาน
1: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าๆแล้วก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับ
3: คาน
1: ครับคานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
0: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
2: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
1: ครับก็คำสั่งแรกท่านครับเชิญครับ
2: ชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
3: ชิด
2: อ๋อดูดี
0: เฮ็ดสำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยัคฆ์ร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
1: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
2: โหจะได้ไหม
3: นั่ง
2: เอ้าง่าย
3: เยี่ยมเลยส้มเช้งเก่งมาก
2: ไปไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่3ครับขอมือครับ
3: ขอมือซ้าย
2: เอ้าซ้ายก็มา
1: ขอมือขวาครับ
3: ขวา
1: ขอมือขวา
2: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่คิด
1: ท่าต่อไปครับ
2: อะไรครับ
1: ท่าหมอบครับ
3: หมอบ
2: ยากนะ
3: หมอบ
2: เอาได้ซะอีก
1: ได้อีกทำไงฮะ
3: เก่งมาก
1: ท่าต่อไปเลยครับ
2: ต่อไปครับ
1: ท่าคลานครับ
3: คลาน
2: โอ้ทำไงเนี่ย
3: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมไม
2: ่ยังไงยังไงยังไง
0: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยัคฆ์ร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแหมส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
1: คุณหมอบเลยครับ
3: ส้มเช้งหมอบหมอบส้มเช้งหมอบ
1: โอ้โหได้แล้วได้แล้วอีกคลานอีกหน่อยครับคลานดึงใส่จุ้งไปเลยครับเออได้แล้ว2แล้ว3แล้วเลย
2: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงจากคลองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
0: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจาก

0: เราเลยครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
3: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและพยัคฆ์ร้าย7942ด้วยค่ะคุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
4: พยัคฆ์ร้าย7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็น
1: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
5: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
1: ค่ะ
5: และอีกอย่างหนึ่งสถานที
1: ่ค่ะ
5: แคบแม่อำนวยให้เลี้ยงสุนัขเยอะงั้นถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: มใช่ค่ะ
3: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
1: ะ
3: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมา
1: ค่ะ
3: มาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
1: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได
5: ้ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
1: ่
5: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก
1: ็
5: ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
3: มีห่วงเลยนะ
5: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเงี้ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
1: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพัน
5: ใช่
1: ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหม เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพิยาไรส์สุขุมเวชก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
3: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ถ้าที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
5: ือ
3: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
3: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
3: ต้องขอมอบอากาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
5: ขอบคุณมากเลยครับ
1: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
3: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
0: กล่องกล่องบ็อกบ็อก
6: แฮแฮ
3: แฮแฮ
5: อ้าวแฮแฮผมไม่เอาคุณทำไมเ
3: ออนี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาโอ้ยโอ้ทอดทอดขอที่พยักร้าย
5: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
7: ขึ้นครับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
5: ผมเป็นโกลเด้นแหละใช่มั้ยว่าแล้วพุดเดิ้ลทอยกับปั๊ก
7: พุดเดิ้ลทอย
8: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
9: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
8: ณธนาคาร
9: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
8: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
9: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
8: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
9: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
8: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
9: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
9: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
8: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
9: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
8: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
9: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
8: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

0: กองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถยื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่แต่รู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำขันขันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหอาจารย์ไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่นะคะเริ่มหาอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายพอลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่เอากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหอาจารย์แม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้องเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมามากินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: พ
1: ่
0: อ
1: ก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆเออนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้เออนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ

ื่องมีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

กินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: เฮ้ยใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เฮ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อ อุ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายๆไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกย่ะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทางสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจและคลายคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้า

0: แต่ของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
1: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะเราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้เลยก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต๊องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน50-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
4: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
5: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี
6: ้ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปนะคะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกไม่เป็นไรปล่อยนอนมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะก็บอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลย แต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แก่เลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทำหมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
7: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณทุ่มหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
1: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
0: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
1: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
0: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
8: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งรบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
1: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับ
2: โอ้โ
1: หแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
2: ครับ
1: นะครับ
3: เลยไม่เกิด
1: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
0: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขลาเป็นอย่างมาก
1: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาราชเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
1: ดีมากเลย
0: แล้ววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
1: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพุน
1: กระดูกพุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
1: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ไปยิ่งวิ่งเลยนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเรากระดูกคุณน่ะ
2: แล้วป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
3: มันใครเป็นไม่รู้จัก
4: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกคุณ
5: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
6: โรคกระดูกคุณน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
8: พาซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
12: โรคกระดูกคุณเนี่ยนะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
13: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
12: ครับ
13: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหักก็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
12: ์โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
13: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด

0: จนถึงอายุประมาณ30ถึง35นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
1: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
0: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
1: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนบอกเลยว่าดังมาก
2: ดังมาก
1: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
0: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
1: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
3: เอาแม่มาตัวแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สว
3: ั
4: สดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
4: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
1: โหเหรอ
4: จ้ะ
1: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
5: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้โหเปิดมา30กว่าปี
4: จ้ะ
1: แม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
2: ม
4: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
4: จ้ะ
1: เอามาแล้วมาแล้ว
0: ข้าวต้มมาแล้วครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
5: น่ากินมาก
1: นี่หน้าตาดีเน
5: า
1: ะ
5: ใช
1: ่หน้าตาดีมาก
0: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
1: เหรอฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหม
0: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
1: ฮะเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่ะ
5: อร่อยจริง
4: ขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบว่าคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
5: ใช่ใช่
1: เนาะพี่เข้าใจนะ
5: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
4: จ้ะ
0: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
4: ี่
0: ย
4: 20บาทค่ะ
1: โอ้เฮ้ย
0: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
4: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที
1: ่อื่
4: นไม่มี
1: ไม่มีนะ
4: จ้ะ
1: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่ทำอะไรเนี่ย
4: ขายของค่ะ
1: ขายของ
4: ค่ะ
1: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
4: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
1: ฮะ
4: เปิดมาจากวัง
1: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
4: วังกุ้งค่ะค่ะวังกุ้งค่ะ
1: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
5: รุ่นเดียวร้อยใจ
1: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนไหมอ
0: ายุเท่าไหร่ละเอ่ย
4: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อม
0: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็ชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
4: เอาก็เงียบเลย
1: แม่แกว่ง
0: บ้านนี้ประมาณนี้กำลังดี
1: ครับ
0: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเข่าเขาก็จะแข็งแรง
1: ออกกำลังกายนะ
4: จ้ะ
1: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้เหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกหลาน
1: คือเหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำใหผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
0: ้
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
6: ล้างค่ะ
2: ล้าง
5: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
6: เป็นออสค
2: ่
6: ะ
2: ออส
5: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคุณชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
5: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
5: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆอย่างเงี้ยหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
5: ผมไม่ค่ะผมไม่ค่ะโน่นเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: เหรอ
5: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค
2: ่
5: ะ
2: สมัยก่อน
5: 80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
5: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
5: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะผมไปไหม
2: ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไงแล้ว
0: กันฟันปอมหรือเนี่ยแล้วคุณหมอให้อยากทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกมีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: เราอาจจะต้องตระหนักและว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นิดนึงนอนอยู่ในเครื่
2: อง
1: แล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
0: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยอะใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยว่าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
0: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้ค่ะแม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
5: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
5: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
1: โอเค
5: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
5: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วกันเนา
5: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โรคกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอ

0: ็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
1: 2เลยเหรอ
0: เจอบ่อยมาก
2: มันปวดมันทรมานไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
3: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
0: ใช่ครับ
3: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
4: ครับ
3: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
2: ่ใช่
3: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้นี่คือต้นอะไรครับ
5: ต้นลุยค่ะ
3: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
5: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
3: อ๋อ
6: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
5: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
3: อ๋อ
5: แต่มัน
3: ฮะ
5: จะพูดอะไร
3: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
5: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวป
3: ี
5: นึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
3: ถึง
5: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
3: เขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
0: กินได้เลยหรือเปล่า
3: พวกเผือกจะเพื่อ
0: ย่างใช่ไหมครับ
3: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
5: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
3: ้ครับ
5: ลองแม่ลองขูดดู
3: ไหมลอง
5: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
3: อย่างเงี้ยแม
5: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
3: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
0: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
3: โ
2: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูด
0: ขูดเหมือนกัน
2: ว้า
3: อ่ะคุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างนี้เขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
5: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
3: ต้มเลยใช่ไหม
5: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ย6น้ำ
3: ต้ม6น้ำถึงจะหายขม
5: จ้ะ
3: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่อะไรของแม่เขาเนี่ยต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
5: นี่ก็ทานได
0: ้อันนี้กินได้เน
5: า
0: ะ
5: แล้วเอาไปเชื่อม
3: ป้าบ
5: ได้หมดเลย
3: นี่ฮะเอาหมดเลย
5: ทั่วขุน
3: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
5: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: ให้มันงวดนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
5: เสร็จแล้ว
3: นั่นไงป้าเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
0: รอคอยครับ
3: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
0: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
3: ขออนุญาตนะครับนี่
2: อร่อยอร่อย
0: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
2: ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นอีกรสชาติไง
3: ก็ได้นะ
0: ได
3: ้มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
5: แกงบวชก็อร่อย
3: โอ้
0: แสดงว่ามีแล้ว
5: เคยทำกิน
3: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
3: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
5: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
3: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
5: ครกบุ๋ม
3: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าอีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
3: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอ้าพยักหน้าเอาผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
3: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนๆมาสอนหน่อยทำไง
5: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี้
3: ครับ
5: มันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
3: อ๋อเหรอ
5: ใช่
3: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
5: ่มันไม่งอเนี่ยอันนี้เราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
3: ัน เอ้าเหร
5: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
3: มันเคลือบไว
5: ้ใช่มันจะเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
3: ่าใช่
5: เราก็เอา
3: เนี่ย
5: เธอยกอันนี้ไหวมาก
3: อันนี้เหรอ
5: ใช่ใ
3: ช่อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
5: ใช่ทับ
3: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
5: ทำ
3: ใช่ไหม
5: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
3: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
5: ครกบุ๋ม
3: บ้าจริงเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้อย่าง
5: นี้ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
3: แล้วก็ไปต้ม
5: ใช่
3: นานไหมครับ
5: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะงออ
3: ้าว
2: ว้าวขอบคุณมาก
3: ค่ะโอ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ยตรงเป๊ะเลย
1: สุดยอด
2: รสชาตินี่หวานมัน
3: กรอบ
2: กินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
3: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได
2: ้
3: ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
2: ีเค็มมาก
3: นั่งดูทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สําคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บํารุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
4: ใช่ครับ
3: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมุติว่าเป็นละมันมียารักษาได้มั้ยครับ
4: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าส่วนตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
8: เปาะค่ะ
3: นั่นแหละสุดยอด
2: ลูกก๊อฟคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
3: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
8: ลูกจากค่ะผ่าออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้อ
2: ทำขนมจากเหรอ
8: ใช่ค่ะ
3: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
8: ค่ะ
3: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
2: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
8: ้ที่ใครที่มันนะคะ
2: โอ
8: ้แต่เขาไม่ห่วงกันนะคะไม่
2: ห่วง
8: ไม่
2: ห่วง
3: จริงปะเนี่ยไม่ห่วงหรอ
8: ไม่ห่วงอ่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
3: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
2: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
8: เยอะแล้วมันไม่อร่อย
3: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีอร่อยจังเลยอ่ะ
2: อร่อยมากไม่หวานมากค
3: ่
2: ะ
3: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
4: โอ้โหนี่ครั้งแรกเลย
3: ครั้งแรกเลยนะ
4: แล้วประทับใจมาก
8: ประทับใจ
4: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
3: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
2: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
3: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะ
4: เริ่ม
3: มีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
9: ครับ
3: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
5: ติดรูปเธอ
3: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
5: เป็น10ปีได
3: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
5: ใช่
3: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
7: รุ่นใหญ่ภาษา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่า
เราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้าพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีนะเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปนะในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิง
ชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้บทแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้บทแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้นะเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณ

พระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพระพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโตปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธพระควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานเจ้าภาพก็จะเ

เชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะก็มีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆ นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญา

เมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลมัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมาก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้น
จงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะ

ะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอนนทเถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามเรียกว่ามีสรีโรภาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรภาสของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองเรียกว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนทเถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชนะคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเด

ตุคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณอเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณอเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระตถาคตอาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะนะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่2ปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผ
ู้ที่มีบารมี

กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
ถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆ นางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่ผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่งามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึง
จะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นนี่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าเนี่ยอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์
ด้วยคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธ

จ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบริมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะเพราะผมไม่จะเบิกกับใครปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยานะคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้าเรียนบาลียังไม่

0: ลูกแปลว่าอะไรคาริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนมั้ยฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คาริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดสิพีกรัมปัสสุมาลอริดอยพีกรัมปัสสุมาลอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสุมาลใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษารวมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนิตยาในทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดหรือไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมน่ะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันแล้วเอาละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮนด์แซนด์วิชและข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า 1. สร้างสรรค์ความเจริญ 2. เผชิญอุปสรรค 3. หันหักศัตรู 4. อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องเพราะร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยิ่งหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรณ์ไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อน

0: อ่อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเปรียเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออนั่นเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรา มึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีแล้วจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะวันที่บุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอ้เทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บนะทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียร์แล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นนะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
3: เคยครับ
2: เป็นสิงโตไหม
3: เป
2: ็นวัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะละให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้น
0: แม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมจะโดนแม่ก็จูบความท้องกันแม่จะสบายดีเหรอพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่สนใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วกลัวลูกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะฮะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้จะมาท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่หลั่นไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดอนเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนมสองน้ำเสียงสามน้ำมือสี่น้ำแรงสี่น้ำน้ำนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสม
2: เป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิคนบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาและทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงลูกน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดแล้วนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปรุงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายแล้วมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆๆๆๆๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออท่านเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเร็วสามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงนาจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหม เด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรแล้วมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสงเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านมาเล่นในการธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางงูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยจะแล้วตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจะเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอ้อีโอ้โอ้
0: ตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจ้มก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดก

ราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กอายุเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอยกขวดนึงท่านท่านเดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านตั้งแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทั้งท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใช้คำว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะ
ไอ้นี่ยืนอยู่นั่งโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครม

ช่ไหมต้องมีที่กระนาเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณ์เทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปเออนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญถ้าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางวักท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงดังปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่เฉาจะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เออพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแสบแสบแสบแสบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยไปเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพื่อจะฆ่าก็ไออำมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตาหนึ่งก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าแล้วท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่าน
ถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำส่อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วพี่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์ประเดี๋ยวพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแต่เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสเกตพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสเกตส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพกก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แฉบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้ว
เบื่อจังเลย

ดังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงแม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพระจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูอ้าวแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพะโล้สนุกหวานเสียงแม่ปลอบพะโล้สนุกหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เออเป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเออเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยวงๆท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยประมาณดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ้าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ้าเออแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีกว่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งอีแม่ก็กลัวว่าลูกคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีเออปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้าไม่ถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเร็ว3ลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็น

0: ่อนและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ. 15/2561

0: ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมียจะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า Trust versus Mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใคร

สักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้า

ป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนหนึ่งเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนัก
เด็กก็จะรู้สึกว่า

เขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดและต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namassami. ธรรมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณ

นั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากตมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่ง

ในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาและเราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญหรือว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างมันก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เรา ลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่าง
แต่พร้อมกับความแตกต่าง

เราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำก็คือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตเรื่องการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ต้องรับผิดชอบพระองค์ก็ตรัสว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้อง

0: กันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วในงามความดีต่างมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้ว เราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดด้านการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกต อาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10 ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะท่านว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมากทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะ บางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงตรงแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ แต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทางโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกามือนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60-70ล้านอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นเหมือนเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอคุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ ที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่เดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to beA sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters,then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with in large groups of people or traveling through busy airports and railway stations,This is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us.Without having to think, different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness,and fear, suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why as human beings, we realize our humanity through this training and through this effort. And if we don't make this effort, then we live our lives more or less according to instinct, and then we become very easily manipulated. So throughout history, rulers, people with power, have manipulated.The people in their power by encouraging them to fear and hate people who are not like them, people from different country, different religion, different culture, and so on. And so the way we can guard against this is by constantly reminding ourselves of the things that we share, and that the things that we share are far more important and far more weighty than the things that separate us. So another theme in the talk today, referring to the importance of training ourselves. And so we talk about the development of academic skills and life skills in our school as having to be developed in tandem together. But in fact, the academic skills are for life, for our life, to enhance our life, to better our life, to increase the quality of our life. So really, academic skills are life skills. They're more kind of roundabout rather than direct life skills. But all of this is for our life. And as human beings, we are naturally faced with challenges. And these challenges don't go away naturally. They will only be dealt with successfully when we train ourselves. So the first challenge is that it's so easy for us to become confused and anxious and lonely and worried and depressed and angry, and all these negative emotions come into our minds so easily. And only if we train our mind, know how to look after our mind to prevent that from happening, will we be free of it. It's not going to, this challenge is never going to go away by itself, no matter how successful you are in the world, no matter how much money you make, no matter your status in life. You're still going to be faced with this problem that your mind is very easily overcome by negative emotion. And secondly, that when negative emotion has arisen, the next challenge is to deal with it effectively. Again, that's not going to happen by itself. You know, if the natural tendency is to try and distract yourself or forget it, to maybe to take drugs or to find some kind of enjoyment, but you don't ever deal with it unless you train yourself. There are so many good, wholesome, uplifting qualities of mind that are not yet in our minds, but they can be if we train ourselves, but they won't just arise naturally throughout our life. They will arise if you train them. And lastly, I'm sure all of you have good qualities in your heart, but unless you train, you can't be guarantee that they will stay in your mind or that they will increase and develop further only through training. So these are four challenges that all human beings have. How do we prevent negative mental states from arising in our mind? How do we deal with those that have arisen? How do we give rise to beautiful, noble virtues that have not yet arisen in our mind? And how do we take care and develop those that have? And this is why the Buddha's teaching is so important, because it gives a systematic and very effective training in all four areas and meets those challenges in the most profound way. So this is the talk for this morning.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่น เก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
4: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
4: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
4: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
3: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
4: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
4: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
3: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
4: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
3: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
4: ได้เลยครับกัปตัน
3: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
4: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
3: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันว่าเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุน

0: นะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลา

ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแป้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันที

หิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิครนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิครนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิครนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิครก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิครก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเรา
ว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณะโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณะโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครับกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้มิใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังคนอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดด

แอดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัตนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียก

ว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนที่เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาเลยก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกระบวนวอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตทรัมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ของดำดีเขาธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่ง อย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยแล้วผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอะแอะจ่องแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะคุณตะวันนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสาร

0: ป้าปรมัตถ์ที่ฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจําด้วยดูแลคุณประจําชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับถ้าแต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทําให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้บ่พันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่าอย่าง
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคบอกอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาจะมีเล็กๆ เขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีพอหลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุกไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊ะนี่แหละอย่างสมมติจะไอ้ดอกไม้เนี่ย ก็เลยเอ๊ะต้นนี้มันสวยไปเราก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวยYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
0: ทัน
2: เก
0: ิ
2: ดท
0: ัน
2: แล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
0: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
0: ัน
2: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะคือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลงIf I love you, what? เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรก็ได้แล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมสารกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
2: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ครับ
2: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองแ
0: ฮร์คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคราะห์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอา มันก็มาจัดตรง

0: นี่เหมือนกันเข้ามาตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
1: ลำเสียงเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันหรือเปล่าม
0: ันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มเลยด้วยนะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่ก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์กดปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่ปั๊บเลยเป็ดระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
2: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
3: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมก็พัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพี่ยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติไหมครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จําความได้พอเริ่มดูหนังไทยมันเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุกผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคนึงนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรู

0: ระบายออกถ
1: ู
0: กไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือ

0: พในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับและก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ่
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำก็ทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควอสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
0: คนละส่วนกับน้ำตาเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
0: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต
1: ้
0: น
1: ครับโรคต้อหินเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง44มิลลิเมตรประหลอด
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
0: คือปวดตาไปจนถึงปวดศีรษะ
1: ปวดศีรษะจนขึ้นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก
0: ็
1: เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่2ก็คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางทีไม่รู้ตัวเลย
0: ะ
1: นะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
0: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้ง2ข้างพร้อมกัน
1: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตาหนึ่งก็ได้
0: ค่ะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอคะ
1: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าไอ้ตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
0: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
1: มิลลิเมตรประหลอด
0: มีวิธีการวัดยังไงคะ
1: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตา
0: ค่ะ
1: นะครับมีลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
0: เป็นตัวเครื่องวัดที่เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
1: ความดันตา
0: ความดันตาไม่ได้
1: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
0: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
1: ่
0: าเอียงสั้นไหม
1: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
0: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
1: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อีกอันนึงก็คือ การวัดความหนาของขั้วประสาทตาวัตถุ

0: ดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่า
0: ภาพสายตาเสีย
1: อ๋อ
0: ก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาด้วยการทำระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงแล้ว
1: ค่ะ
0: สมมติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้ต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนึงอาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแหละเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช
0: ่ครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมคะหมายถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: คนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม่เหมือนก
1: ัน ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหย่อมเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้องกลับ
0: มาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งนึงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้งหลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยด์แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอก
1: ค่ะ
0: นะครับสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยสักเม็ด2เม็ดเพราะว่าจะเนี่ยจะไปช่วยเหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้น นะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละแต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
1: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู่
0: ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด
1: ์
0: ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะคนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตานะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
1: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
0: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
1: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
0: ครับจริงๆอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
1: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
0: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยการควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะคร
1: ับ ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันในวันนี้เป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยด์ประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยนานครับ
1: ก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะ ระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกลางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

0: งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่นี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำต้มๆเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มส้มนี่ก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่า ขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออองครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเราจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงผมจะนุ่งเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มเขาก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่งใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว
0: นี่เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้อ่ะก็เป็นจอยติดมั้งครับอันนี้หัวลากที่เฮียบอกต่อกับวีลแชร์ต่อกับวีลแชร์นี่มั้ยมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่มั้ยอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่มีภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: นื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่แล้วความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คันถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่ๆน่ารักทุกคนก็สัญญานี่เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำดีทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
6: ้ครับ
5: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
6: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อบคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิยาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อวีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่จะมีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่ให้เขาย้ายตัวมันก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได้
1: ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกอง

สำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับ
เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญจรีอันทิวรังอายาจัตถะสันติธาสตาปรัชกขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมัง

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พิกขาจริยายะกหัมปนาสตังลภิตวา

Inna ka akan tawa cuti ya manang ka

ณบัดนี้จักได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนต

วันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักเพราะการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนธรรมนองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันกันหนึ่งกันสองกันสามกันสี่เป็นธรรมนองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่ห้านี้จะเป็นกันที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนกันนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาเลนายกาลมื

กษัตริย์ผมเป็นเมืองมังกรเกศเขตขัตติยะยิ่งยอดสมุทติวงคือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดีโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

มัสสิสิสุภกษัตติยะวโลวงเธอพาพระวิสุทธิสวัสดิยะทั้งสององค์อ่อนอุ้มแอบอุรนิลาศคือประชาลีสีดลนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองค์พิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนาแก้วกันหากุมารีสีวรพินิจ

มัจจริยายังบาลเมธาสิกขาอิติวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนคัมมะบรรพชาบารมีสถิตนา

ขอขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพทีนี้จะกล่าวถึงประวัติของเท่าชลาตาชูชกซึ่งไม่ลูมหลังสกปรกตัวอับปีนียมพาบาลมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทติดเนืองกับเมืองคลิงครัตทบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างก็หลงกันไปขี่กันควักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำใส่เดือนตัวดำๆหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู่ก้องล้องอยู่กากาฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอัปปีจังไหลมันจะมาเกิดจะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเหลือเดนหาให้ไถไล่ไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีหัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็หน้าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นยาจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลดหลอดหลุดไปไททุนทีนี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดองนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือแม่มันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินน้าพอกินข้าวหลามไปสามกระบอก

อกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีก10ขันแม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั่นแหละพอแบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าคงอย่างนี้ละโยมแม่พอมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตะลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยเคยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชะบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูชกเนี่ยเขาบอกว่าชูชกเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูชกเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยมห้าโยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือถูกชกแล้วโยมยุวดีแล้วก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูกเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูชกเป็นคนอดทนโยมว่าชูชกอดทนไหมชูชกทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน 8:00 น.เลิก 5:00 น.เย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราอะด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถมึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูชกโยมชูชกไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นดูใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบิณฑโต5ชั้นตะกิดกันดูยายคนนั้นดูแหมหิ้วบิณฑโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาจะชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวย
ถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเกียงชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสัชตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

โยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข็นใจคันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิดเห็นเลเลลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุชูโชคให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคน

อย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งจนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปนถูกที่ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่า

เป็นการสอนพระธรรมสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่มาปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืด

นี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าชังนางต้องเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระถิ่งก็นี่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอากำนันบอกเอออาจจะมีใครผ่านมานับถือรับนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเข้าฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่าน
คะแนนที่คนไทยคนเนี้ยระคายไอ้การระคายระตาคายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีป้าบเขาเลยเลยอีป้าบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจริงก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินที่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี้เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หวดระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มราตรีนั้นจะได้ดังงางงางแป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังนะท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วฉันข้าวต้องกินไอ้มนหรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนาตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ก็ต้องมีหัวพญานะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลประดิษฐานอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไ

นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นซ้ำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านเขาจะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตเขาต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านเขาจะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคายเนี่ยก็นี่ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์ข่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาไอ้ที่เขาตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางมันท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกันนะบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในมึงเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผนมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นคนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปุ๊บหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้

0: ให้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศเลยกว้างบานขออภัยท่านผู้ชมฟังบานแม่มเถอะก็จัดแฉงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านถอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้าขณะที่คนไทยกำลังคว้าคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอ้ไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปขว้างบ้านคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้กว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคายคงไทยในแม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะถึงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องลงรังแกแน่กับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านหลวงจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้

ส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝาก

0: เงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะ
1: วันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1% เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางก.ล.ต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับ

าจจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใคร

ไรเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับ

ก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ไหมอย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่ว
0: ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โอ้ยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: นี่ค่ะ
2: การเดินสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการประจนภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: โอ้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ

คมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เอจจิ้งโซไซตี้ก็คือจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมสันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าก็ท่านได้วางถูกตัว
3: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่28อยู่ไหน28นี่20วางเร็วๆดูวางเลย17ไปแล้ว
4: ไปไม่ทันแน่เลยนะคะ23ค
3: ่
4: ะ
3: 18อ่ะ26เร็ว26วางเร็วนะ
2: 26ค่ะ26ค่ะ26ค่ะ Go! เย้ปิงโกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหรู้สึกเหมือนว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆๆสนุกหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
3: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมกันมันมีความสุขมากค่ะ
5: ค่ะ
6: เบอร์2ค่ะ
7: เบอร์2นะคะ
2: เบอร์22ค่ะ
6: เบอร์11ค่ะ
8: หลานก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือ

0: แล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นมิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
1: เล่นมานานหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะเราจะได้ฝึกสมองเรา
1: อ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิคะอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่เนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
1: เพื่อ
2: นเยอะ
1: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
2: จำด
1: ี
2: เหรอคะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: แล้วก็สนุกสนานน่ะแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้พักของผู้สูงอายุที่ทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณ
2: ยายทานกัน
1: โอ้น่าทานจริงนะคะ
3: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
4: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
3: นี่นะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
5: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
6: วันนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
7: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่แล้วได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะก็จ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหล

แต่แกก็มีความสุขของแกแกตักข้าวทานอย่างอร่อยอร่อยทั้งๆที่มือของท่านเป็นปากีสถานสั้นแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นแหละค่ะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะเนี่ยนะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่ได้หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดูแฟล
1: ชแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมาแคของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างนี้พอได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกำลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับและบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: ุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี้
1: ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้างนะ
1: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: เป็
0: นคนเยือกเย็นแต่ขี้เหนียวเพราะมีสีน้ำตาลข
1: ี้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่านั่นสีแดงใส่นะอาจารย์
0: สีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเงี้ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะจะต้องไปสอนแคที่
0: ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอารูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แคที่
0: เ
1: ห็นไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วในทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลานะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับ

0: ้ยตรงนี้นี
1: ่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตา
0: ใส่สีไม่ให้เต็มเลยลูกนะ
2: สีช็อกแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: สีช็อกนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี้ย
3: ใช่
1: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
1: เคยใช้อยู่ลูก
2: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อกเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยกัน
1: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
1: เขียนรูปคนไหมเก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
4: ไม่รู้เคย
1: อะแล้วที่ว่าเอาตัวสีอะไร
2: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
1: สีเขียวเหรอ
2: เอ
1: าดิสีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
1: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
2: โอ้อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
3: จินตนาการจากอะไรคะคุณตานึกเอาเองเป็นกระท่อมอ๋อกระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
5: ต้นมะพร้าวต้น
3: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตานกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะ
2: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
6: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่จะไปที่คุณตาคนหนึ่งดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
7: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนซนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh